0: นางนิ่งจะปะอ้อยรีในตุ้มดูก็แก่มาเล่นแป้นในนางไหลโปจิรุรี please แป้นโปจิรุรีน้อย
1: เจลังท่านางไม่ทั้งแก่ทั้งตาเทกเทลูกระปอหิมาเกะเทกสายเกะเคลมมาเกะเทกไก่ตาบางพันแก่ห่างละเป็นบางพันแก่ล่างอุ่นเอ๋ละเห็นลูกเทรักเรศสารนางนองเซนส์

ถอนปอนโปกังทีรสายพันล่างพอนสีดุลกาพุจักคอมิตี้อาตุมการดงการดีอดีมละเป็นอดุงอะไรกิดูอักลำกับปังทีละเป็นดัสบินกัจจปารีเด้งปอนแก่เกนังสอดพุซีฮาวาร์กัจจารีเป็นปัจจตักปอนโลนิกรีทร็อกเป็นอิงกอยไรซีอันนี่อันกัวฮัตตี้มิวนิซิพัลบอร์ดเป็นคลาร์เอ็ดคลาร์เชนดุลกาพุจักกัจจปารีดุนเกดูอันตัวพันตาอามานาลูปจิรปอนจีพุซีปัจจตังปอนState government pen Assam silpi pension la pen ki sung lor hemtun pension mate ningkan isik silpi anong e afan kachup hapon kachuning ri alu apor arni puthot pe bat pon thulo. State government jutang hamphang la pen pini kapachatak pon ateng kachuning ri apor prini phain kora hini arni an pe bat pon lo busi pachini. Kachuning ri dunji atum prini phain kora hini arni azu por phai kre hini angbong www.driecetorculture.assam.gov.in kalite. www.silpisanmanassam.com along online pen registration pontami. Pinike International Girl Child Day. Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen la soputha. Abang Putin swarlo aphanta ningkang samahir jumi pajir ponlo. Social media along ki pipon isia birta along Chief Minister Dr. Sarma. Abang Putin swarlo atum amang. Kethek ser la pen ke klempon u na jakong aphan aman pipon si isi. Kerai kompet. Radasong ke kimponji aphan sarkar chachak ponlo busi pachatak ponlo. Nijut moina asonson awar saisi sarkar ake maangka pichun ponahin ardi ke doakeen kamji pidun loputa chipinisar ningje. Lapu, state kapre kapre kaha war along pinila so arni aphan pachidu junsi isonson asai chapari deng ponlo. Napen, India lapen West Indies angbong T20 series pen ke thomang deng kapathu ke pini arni kang sam porphai troxy indoor hulkar stadium along pathu ponpo. West Indies ke namtang bhumta arni ranchi along kapidopon kapathu along Team India aphan perem bonsi series point along one on one angthek along chingbar bar dudunlo. Birta pansi kang toninglo kurangthu.

พุทธอดุนทูปินิเกพรมกุรวานิยปจีลุนังเดงอลองเปนอังเดงจาริบังนิงเกฮางอลุนจิราลองเปนลุนจิราจิกสนังปินิยปรังซีอลุนจิราจิกสนังกิลุนจิบารีรังผัดปีอลุนลัมเทนังเซงอารโลปิซิโด

อังหอยพันก็จะหนึ่งเรียลูกหางปอนโลน้องน้ำจากเลยจอนาลองสกาสุริคริปลีเป็นสกาสุริตรอกสิเก็บสกาสุริตรอกระพารุหินีเกรดเปและเป็นอสอนซ้อนบอนัสตาดุปุบางผัวตุ้มเรคอร์ดเออร์เซอร์ติฟิเคตคลาสคอร์สสิกิกิเอ็นตังอัตุมนังจีบางผัวตานิงกันิงก็ได้สิเป็นพลิเก็บอังบองซีโดจอนังจีอังตอนนั้นลำเทละเป็นกัจจุนิงรีดูนาพานเว็บไซต์ dlrs.assam.gov in hello กัจจุนิงเรียพันกิจุดซีอันนี้เก็บฟรีนิพายก็ได้ซี hello railway recruitment board เป็นพารุพอร์ตร็อกเก็บ paramedical อังหอยละเป็นกัจจุนิงเรียลู่อ่างปอนตังลู่อังหอยให้หุยเก้ superintendent of nursing พารุกิทอมร็อกเก็บรับพอ dialysis technician อีซี health and malaria.Ria Inspector Grade 2 Plikabraki Thom Anghoi Audiologist Lapen Speech Therapist Isi Anghoi Pharmacist Entry Grade Paro Isi Rakriner Cap Radiographer X-ray Technician Inkoira Pho ECG Technician Pli Optometric Thini Lapen Laboratory Assistant Thongkebra Isi Anghoi Do Ang Tonalam Thi Lapen Kachuning Ridu Napan Website IndianRailways.gov.in Hello Kachuning Riapan Kijutsi Arnike Prenipai इंकोई रा प्ली हैं लो वोरेंगा बियर्टा पांसी कांग तो निकलो

0: เป็นพังหุดะละเป็นเกมุเป็นนิลิปุดัมทุโลเฮมอังบองปุเซตาเมสวรลัวพันปุนเตกัจินเนกเกลังรบเกเบอร์ทิปลหายกรรมสวรลัวอัตุมาพันเฮมอีอังบองปุเซตาเมดูอันนี้พิหุปูเป็นปุเซตาเมอเป็นนันเป็นปุเซตาเมละสวเกอัลลามังเกสุปินสวตุมเป็นตาเคลมเทคสวรลูกอังบองยันเป็นตาเคลมเทค
1: กะละกะละ
0: เซตาเมละสวกิซุงสวรลัวตุมังบองไกเกตาดูเวลละเป็นเกจุตังจุปาดานาทุปุเซตาเมอัจจัตอาสอนการคลีกับเพจโอเป็นปุสตาเมอัจจัตอนาทุปุสตาเมสุปินสุตุมสิจรายเอลงสวรลัวตุมาบังเกลหายลงตาจัตตาอัปุลงด
1: ุนอัปุลงเด็กกำลังกำลัง
0: ฮะจาราจาร์สิจัตตาลงตาดูดูนังโ
1: กกำลังกำลัง
0: ลาสอนาลงลาเป็นเกธรรมโอลงปุสตาเมธรรมโอลามังเงินลีปันปุดามเด
1: กำลัง
0: บนสตาเมธรรมโอลงปุสตาเมลาสอนเกทันดูเจเออสวรรค์ตุ้มปุ่นเตะอันนิ่งดิ่งจีนังจีสวรรค์ตุ้มเป็นนางเป็นนันเลยจงเฮนังเชนเน็กเซต้านางนิพิหุปูเลยจงเฮนังเชนเน็กเซต้าอาจจะตาเชส่งดุนรีเชดานดุนรีกูเป็นนนพุทธสนสิหวังบอมเลยแล้วให้ตาสวรรค์พันกับพิสุงอากามังเสสีอารามสีนนนิลีกิปุล
1: อันเทลาบังสู้อังบงอาหก

ตั้งแต่นอนดุนทั่วใจเมกอังแดงลองดำอีกแล้วนั่งแล้วก็การบีแดดลงรีจึงหอนลุนใจเมกบางซอใจเมกอังแดงลงเป็นอาร์จิกเสนังลุนเสโปจันรกันตาเทรังเป็นกิลุนลุนอลุนลำเทจิงรุมนางโอเวมิอัน

0: ICU ดังสีนิพอนิทรอกโดนังกอกปุโรตั้งแต่8415ละบางเคปอันนี้วังสิปุเจพลัสปอมเจพลัสปอมเจพลัสปอมหอบใจซีโดนังกอกปุติละซอบิลกูอันสิเกเลมาละบางซอบิลละแตงเป็นสีอายุสมันการ์ดมาเก่งทานปุละปุนังเจคอมบอมนังเจคอมบอมปุอิติเวตเกลักพกเกโรสเรต
1: ตั้งแต่ด็อกเตอร์ละ5 lakhs อตังกาจงสีอีกเด็ดปุโรเตอังโกกับเรกดูทุเลงมา
0: Iusman card mapen eli than la Ayusman card ke 5 lakh si inut a family pan pich inut a monet a pan pichot jong si 5 lakh yang si neng kan isi yang bong achalang pan ik det putte angko dak mat renew tulong angko jong si 5 lakh atang ka jong si neng kan isi yang bong pan itum si chalang let basu si det tahai basu uputame jong si lak ni lak thom si itum koros pulo tang te mate pedam pulo tang te angko la april mate may chek lo jong si nang lelo putte angko la hala kwan maka koros tame angko 5 lakh si angko la kache แปลงดูทอดป่ะนี่คันวางที่ละแกนังลิคอร์สตาเมคอร์สเรตาเมละลักพอกันนี่คันวางตาเมปุนังจะทับบอมปุอ่ะพอใช้บังเกลักพอสิจะดูแวร์ปุละเป็นแกอ่ะบัดเกดามเดี๋ยวสิตาจงสินังลิคอร์สลูกตัวตั้งแต่อังโคลักเอซีลักนี่คอร์สสิตาเมลักพอสิยังก็มาเจวังดูทอดปุละเกเอพริลเมลเตะนี่คันวางสิตาเมออโต้รีนิวปุละละพันแกเอพริลถึงเมละบังกามทั้งสิจิรีนิวบอมปุ
1: จะรู้อีกแล้วด็อกเตอร์นังลีคลาร์ดักเป็นกี่ท่านปนอปอตั้งแต่ด็อกเตอร์นังลีกูพินัยรัฐตุมาพันละอายุสมันการ์ดพุทธะอันนิ่งกับปรุงจีละสมดุอีกมา
0: ฮอกล้อนี่ลีฮัสปัตเตลองกิดูเป็นองดุงอตุมาเทคดันลองดักดิพูเมดิคอลคลีชองตามีมาเตฮัฟลองซิวิลสปัตเตลองตามีมาเตกับเพกับเพกับเพลองตามีนี่ลีกิเคลมาลองดูเพชันดมยองซิเจวังลอปุตเตองดุงอเพชันดมกิซีเรียสปิกอาจจะที่ตาวางอันเอพูดกิทีปมาเกเรงพมาลาโซนสติสต์ตัวโดสิตาฮัลคัสปอตลองวันเด็ดพอเพชันนั้นบางแกอายุสมันการ์ตาอาเวอาจจะตาเวลาพูดสั้นเป็นพอสีฮัลสูฮุดสีอังกุต้องสิกัดเป็นอีหินกิดามอีหินกิดามกีรีนังอายุสมันการ์ตกับบอนายนังเฮดีแต่สิจะสมัดกิเลห์นอร้องกิดโดตุมตาเมนฮอกกิดโดตุมสิตาเมอิตุมันสิกอร์เมนจ็อบกิเคลมาบางกะลีเด็ดพูดตั้งแต่อายุสมันการ์ตบางแกตุมเอพลายเวกนังจีอาเทกอฟเมนอิตุมพันลักเกกิดสมัยนี่ลีท่านปัจจุบันอิงตุ้งองดุงอตุ้มนี่ลีเทคลองให้ดีตั้งค่าพอยซาวีปุ๊บกิรามกิรามเป็นตามีฮ่า private hospital ละลองต่อหอกับเพกับเพกลง operation คุริดามปุ๊บการลงเลบอนด์หกชิปีปุ๊บเป็นลงเลชจอร์ปุ๊บแล้วเป็นสิ operation กับคุริรีสิ่งที่อายุสมันการ์ด facility ดอกก็อภิธรรมลักอิทุมกับจินิกาวิเดตพอดลจงเสียอายุสมันการ์ดนี่ทุ่มดูแลตัวนี้ดิพูมิดิคัลคอเลสเตอรอลสิ่งที่อิลิทุมเมสเซนเมสเซนอ่ะด็อกเตอร์ดูอิลิทุมผ่านสี่เกลังจีอาบังลักทุ่มลองอิทุมดามปุโรตังเตอิลิทุมตั้งค่าพอยซักคอร์สอุนังเนี่ยเด็ดเป็นอาซาเวตเป็นกับคอร์สเป็นสี่อิลิทุมอ่ะคิสูบังแค่จันนบ้า example gallbladder stone ต่อหอ kidney stone ต่อมาเต liver disease ต่อหอกับเพื่อนกับเพื่อนกับเบมปุ่นเนี่ยปุ่ดามจีแล้วเป็นจงซีกอร์เมนจ็อบเคลมบังปุ่นเราตั้งแต่มุ่งเห็นเนี่ยทันปนล้อ MMLSAY ปุ่นละแค่กิมีสกิมนั่งละบังโซสกิมอารมณ์นั่งลิทมยองซีอากาศนั่งจีปุ่นเราตั้งแต่เนี่ยผ่านนั่งคอนแทคต์ตามีเนี่ยใกล้ตามีนั่งลิทมผ่านเกียร์รับจีผ่านซีเรดี้ละ
1: จู่ๆอีกแล้วด็อกเตอร์นั่งลีคลาร์ดักเป็นกิทันปนอปอดตั้งแต่ด็อกเตอร์อดุนทูอีลิทมจะทันปนทุสเนี่ยไทรอยด์ปุ่นแท้ไทรอยด์กิสุกิกูปีอีกแล้วด็อกเตอร์นั่งลีคลาร์ดักเป็นทันปนอีกจีมาเรดิโอการ์จูอาราตุมาพัน
0: Generally public atum ke puke thyroid ak so pusi puji de thyroid ki kopiloma potente la ke thyroid gland bodo itum isia gland do dak itum alang joy along butterfly shape pusi puhedi la pli sona na dak itum ada itum ache thak along do la so a gland abang la so along ak so phansi thyroid disease mate thyroid ak so itum ke pudam thyroid ak so la ke ason do pik setai ison soni le itum chithanam nang hyperthyroidism la bang ke hala thyroid tum along ke do thyroid jong si excess Steve akenang ateng penyong si ABC hormones produce jet pulo tangte labang ke hyperthyroidism pulo jong si hala itum a thyroid bang yong si akenang ji ateng pen itum a body pan ko an si thyroid hormones akenang ji ma hala an itu produce tekte det pulo tangte labang ke hypothyroidism pulo hypothyroidism ko pusan si nang e plang lama pulo tangte la ke iodine deficiency hedi itum inti cho edet mate hala seafood inti dok jok sona ok asona hai lang long ke do chikung la hai itum cho edet pro tang te la bangke itum bangke hypothyroidism mate thyroid hormones bangke kom asona sina chep lang de ji la pen jong si hyperthyroidism itum yong si inti cho pik iodine yong si itum long a body long a bc do kok pro tang te la bangke hyperthyroidism bang itum long ang cheman de ji
1: ตั้งแต่ด็อกเตอร์ละไฮโปไทโรดิซิมละเป็นไฮเปอร์ไทโรดิซิมอักเสบอังเทกุปีปีละนังลิทันปนอีกจิม
0: Hyperthyroidism มาลองบังเกอ symptoms มาเตะกิสูอังเทกเกลาสันเห็นล่ะอิลิทุมอันบ่ฮุบปิกจีเฮดี patient นั่งบังเฮดีกิจุตัดชุบปิกจีเซตามีอับบังบังเกจุงเคร่งเลยจุงเคร่งเทเทกเทเดทเฮดีลับสันเถอะ

0: แหวงโน่นกันย่าลายเห็นลูนี่ตัวมาแฮมลูแหวงโน่น
1: บ้าแฮมคังช่างแต่แห่กลายเป็นตานี่ละอันอาแฮมกิเมเทคลงลีลัง
0: เฮ้กันย่าฮัดดักเก้งนี่รีเดฮัดดักเก้แบ่งสหายบัตรตัวมึงกันเนี่ยดิมลูนางเกจิแรงท่านางเซมเดลันตาบีดักเล่งนี่นนหู
1: นางอินุตเวทมาละอาณาแห่งกิเทียร์โลกิดูหอนางอินุตเวทสิกิดูพุทธนิพันเกะใบน้องนางนิโลอาเกจอยสินางเคลมปิดุนโป
0: นิอินุตเวทกะลิตินิอีกะตุ่มแบงเฮนิโดลาเป็นเอบองอินุตโดลาเป็นเอโปอาโคนิมุสวาตุ่มตาแบงเฮนิสังกูร์เป็นมาลิน
1: เอมูฮัลลานางอิสกูร์เกทอนดุนเฮ
0: ลาเป็นกิฮัดดากิติกิจอนตาโด
1: Tiki, Tiki, nang tum Tiki da pangreng ma?
0: Pangreng te, bon ta armi ka viya Tiki si ka pangreng.
1: Kusun la ke, Niki, theklong le pin lang.
0: Mo anang pak lang po, asipat hivare ride.
2: Oh, Sampri, nang le chilo ho. Ante la ke kumara pan siwan lo la.
0: จูเป็นในรีนังเกทานิกบอมเฮใส่กิเคลมาพันกันยาปัวโซพันวันเด็ดปูปูเฮไฮยังลองเสียเฮมดูนาฮอกตาดูดามาดีมาเวดเด็ดแต่หูลาสินอนตัววาร์จะต้องล็อกสินในรีวานิกเด
2: ็ดโอ้เมเซนโลซามพรีอาลองใส่เชราบดุนนนเดย์จนนนดุนนนทั้งตามาทานังเนลู